0: พี่มาถุยพี
1: ่กะไรไห้กี่มาน
0: ั่งบูไรริกป้าว่าเฮารับรอกะไรกะไรตอรับเมียอีมากี่หัวเตียงกี่ทบักชิงดูบ่าว
1: อายามบลอยตอรับมาบันเนยมาไอ้ไรริกหักตั้งป่าระเก
0: ถ้ารวยมันยิงดีก็อามาบรอ
1: ก็เอามาบันนี
0: ่มังกรเต่านกาดีเราขัดลำเมียกว่า
1: เราขัดลำเมย์อารุสุเคลมาบันนี่ฮาวายจารย์ยมนบลาดุสุลวันเชลกันได้ทั่วมาบันนี
0: ่โอ
1: ้มารวยมาปังดีมานะครับมันบีโรก
0: ็โอ้ยโอ้ยพะเรพะเรฮัตเตอร์ดูบดีมาต้องจะรู้ระเกต้า
1: สิมาเก๋เก๋หังดัวลีรวยหังหัวรออามุหังอานุก็
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยหังรวยหังรวยฮาฟาจารวยใจลาริกโตงาร่างเดนี่อักราดีหันจะเรียมดีนี่จ้าสิไอ้นั่นเนี่ยชูรุเฮงไรบีบัสสิเดนี่เฮ้ถุยบีอะถุยบี
1: อัสก็ดูเรื่องมีมา
0: เฮงุนเฮนับบุ้งกันนั่นมาก็เชใครจะตุยโนปุยโอโมไทยโอโมทุเรียนเฮ
1: ขังเดไอชุยมาก็จับมาหน้าดิสิดีหาชูฮารันดันกามายขังดุยโน
0: ขันนารับชูชาวนารับชูลำอาราปจัดก็ดูบ่อยรับดิมามาเองุนเดตักพัมเดทุกปนิมวย
1: อัสยาเรศีมาตัว
0: มากินุปีก็ยานัดริไฮดุนะมามาไอบุลิลละมงกุมอูเครเนมาหิ้มสิ่งไม่ใหญ่จะบุกแต่ชั่มบันข้าดูนะทงานเผาว่าต้องงานต้องงานพันนั่นไปเฮกงามีตะโกงามีตะโกงามีตะโกเฮไม่ยาบตีกะรีสมัดใหญ่บุปไปบุโนให้ใครให้ใคร
1: อัสเอาละอดัมเนี่ยคุยมากิตัวโอฮาระดินะสมัยจะลาดงนี
0: ่ไอบุดีพารีเนี่ยยังวิดระบสูมาจันละมาเลยรีให้เผาว่าเกาเรียนี่มา
1: ว่าไอดินะกันตะขันบิดิอีมากะเอกชูนอมดานะซาบงามีสิดีเฮงมักตรการดาดาฮาร์ลวยริกายโน
0: ปุนมักเชลากตบสุงยามักเฮกยาดรบะเฮชาไกกีมาวนอยลากปะตะกีถ้วยบะทกดุกนี่กัว
1: มาไอไลกามตะปาระรวยเซเฮงไงกีปริคาดะเนอีมากีปอรอฟอมบะดุอินะลวยนี่อิรมักกีกวยตัลเลบาย

0: ใช่ตามีไว้บกิปุนซีเซอ้าวบะซาบะงาในนุงายบะนัตเตโก
1: ไกดอเรโม
0: ไลมินนะบะนุงายตะบะไกซิซูนุงายเตโกใช่ตาน
1: ันดินีนังซีเปียนบะดิไลติเฮเบมาซานาซาวซารีกาลีเลยูเลยริ
0: อะดุนะบุเฮตะมีไว้บกิอเปียนบะโอยระดร
1: ออะดุบุไกดอเรเกไฮบนี
0: สังกะไลบีมาม่ามาซาเซ
1: อ้าวไกดอเร
0: บะโอไลตะบะไมกอบรูซีเนียกตุนะเนียโฮเทลสังเซแชมลิซิบูอบีดราบรอ
1: นันดินีฮอจิตีอิมากะถอยบีกะกีอปามนะอมันไอขวยอนิกีอปามนะอมัน
0: อะดุบเฮกตะยาบรอบานะซันนะเตดิฮายารอยเนไอขวยดิอีกายเซเย
1: อิเซลนีอิมานีไฮบีกีวาคัตเตนีมีกีซะคาวดิไอขวยนีนะทะดัดละกาง
0: ะซีดิมินุงซียัมซาวินะ
1: มินุงซีซาวบซิมกตนะไอเชนังนะไฮบวามะเคโลยนีอิลิชิน
0: ใช่ตะตันจัดระ
1: นาทีชุ่มบุชุ่มดรอยหายใจ
0: ชุ่มเม

มาทั้งดามุกเราขัดจริบา SMS อสิดีลำนองไกซาบล UK โรดตะกีกุมารเอกปั้มนาทาวิรักปนีขันบิรักลิบัยสัยสีสักขังดับฟิล์มดะกีรามิสันดรามดีปุสปารานีอันิกีอปุนบะคอนเจลดาบีรมังกลเมกโอลานาไซเรงบานงไมทิงนงไมทิมอิบุมจานาไซรังบาอิไซนีคุดอลตัมจรีตามินารสี

มาทั้งดาไวคูฟิล์มดากีมาดูริกีไนต์อมคอนจิลดาดีน่าโอยนามนะใส่เรียงบ้าอเมดีดีน่าโอยนามมาสามักนะใส่รังใบใส่เล่าบีเรศี